0: เฮ้ยเก็บแรงบ่ทอดเตยดุกมาเลยอาสุกเทรกทีทีแค่ใครไปดีดักตีจรางเงยต้องค่ะเตยกิชาค่ะอ้ำเซนบ่รอสกไปไหนค่ะอีไฮโนไฮโนอับรกโนอายังบ่ตั้งใครดีไปดีองค์ค่ะสุกแค่นั้นองค์ค่ะค่ะทางดินรกยังก็สามุกไปแค่ตีหนึ่งตั้งในรกทีทีใครไปกันดีอ๋ออีกคนเลยยองแค่เพิ่งส่งสกไปไม่ฉีดต้องไปค่ะคุณลุงก้าพุงก้าหามยองภายดียองเสร็จละเตยยองบุเรยนรกไว้ช่วงนี้ยังสักกับไปอาสุเผยไว้สิเด
1: ฮัมเดย์ยองฮัมเดย์ตายบุฮามาริมันเดย
2: ์ฮอลังปีบุงเนี่ยอายุมันเดย์ยองให้เล็กลาพันอ๋อเวลาแค่ฉับสุดระดับใจใจแค่น่าจุกอะไรจากมังสบลาซา
1: ฮึบอกคลินิชามุงยาดาหายรกนุ่งนันนี่นางกู
2: อ้าว
1: มุติรกหงายเชะซึ่งบอกนุกิขารกสังกู
0: ยองอาบุเคยแบบบางนนงเนี่ยฮามาริใบจ้าโอ้ยกูเลยด่าเชิงการีสงบสุขไปไหมคะไปดีด่าเชิงการีบ้านด้วยไปดี
1: บ้าต้องถกต้องนบลาสนงกลับบล็อกเออยองสงไก่ไปมาดับบล็อกไปแค่บล็อกยากุบลาสกไปจรมนตะ
0: คุณก้าฮัมดาดาบ้านด้วยคุณลุงก้า
1: ฮัมไบฮัมไบพยองฮัมไบน้องนี่กลับบล็อกเบลัยแค่ต้องถกต้องน
3: ก็ยิบกันยังเล่นน้องนี่กลับว่าไปข้าตัวตึงมาต้องสุกอะฮัมไบเบลัยแค่น่ะฮัมไบ
0: ก็กรีบบ้านเลยอาบุรอกแบบบ้างน้องนี่ฮามาริบายน้องกูดัชเชนกันเลยบ้านเลยอาสุกเลยจอร์น
4: อ
0: ยี่ก็ยองสงไบบักสุนอาสุกเลยจีโดโอ้ยี่ก็เลยอ้ำเซนบุรอกไปไปเก็บละไปจีไปจีไปไปจีไปไปจีนรกยังก็น่ะแบบบ้างน่ะบุตังข้าสุกเลยจีโดเอ้ยเก็บแรงบุทอร์ดุกมาเลยนรกยังก็ไปไปจียี่ก็จีเนี่ยปานดอฟหันยี่รกน่ะจ่ายเจ้ข้าสุกดีดีหายเก็บแบบบ้างน่ะไปไปเก็บละน่ะยองเจริมาเลยครับเล
1: ยไปไปจ้าหังไก่บ้าเชียงสิริตาบกคีนั่งละตั้มเหรอยองเชียงกันเลยไปไปจ้าหังไก่เชียงนี่น้องมันขัดตาย
0: องบุรีตั้มเหร
2: อหังบ่ตั้มขนาดต้องเชียงสิริตาได้ตั้มซะ
0: หายเก็บบาสิจามรู้นั่งละตั้มเหร
3: ออันเสียเต๋อบ่ชาลาโรกเกอร์